วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวแนวปะทะอากาศคงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักทางตอนเหนือของเกาะคิวชูในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4เกี่ยวกับดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดฟุกุโอกะซางะและนางาซากิสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมฆฝนกำลังก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคคิวชูชูโงกุและชิโกกุเนื่องจากแนวปะทะฝนประกอบกับอากาศอุ่นและชื้นกำลังไหลเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณดังกล่าวคาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภูมิภาคคันโตโคชินไปจนถึงภูมิภาคคิวชูและอาจมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคชิโกกุเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนควรเฝ้าระวังภัยดินถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังแนะนำให้ระวังน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเอ่อล้นฟ้าคะนองและลมแรงด้วยพายุโซนร้อนเมฆคลาที่มีกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือและคาดว่าจะเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวาในวันศุกร์ที่26 มิถุนายนโดยในวันเดียวกันนี้คาดว่าความเร็วลมในจังหวัดโอกินาวาและภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะจะสูงถึง108 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีความเร็วสูงสุดที่144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อลมแรงและคลื่นสูงเมื่อเวลาประมาณ 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนเหนือของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นอกชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอยู่ทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของจังหวัดอาโอโมริโดยเมืองฮาชิกามิเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนระดับ6บวกตามมาตรวัดของญี่ปุ่นซึ่งมีตั้งแต่ระดับ0ถึง7สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแถลงข่าวเมื่อเวลา 9:30 นโดยระบุถึงความเสี่ยงต่างๆจากแผ่นดินไหวและโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มเติมนายเอบิตะอายาตะกะจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกล่าวว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงมีความเสี่ยงที่บ้านเรือนจะพังถล่มและเกิดดินถล่มเขากล่าวเสริมว่าขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่กับแผ่นดินไหวและฝนตกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราขอแนะนำให้ประชาชนอย่าเข้าไปในพื้นที่อันตรายและโปรดระวังแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงสุดระดับ6บวกในช่วงต้นสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีก2วันข้างหน้ามาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกำลังตระเวนเยือนประเทศในตะวันออกกลางเพื่อทำลงไว้ซึ่งการสนับสนุนจากพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียนายรูบิโอกล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้อิหร่านเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุสและว่าการเจรจาในระดับปฏิบัติการระหว่างทั้งสองฝ่ายอาจกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเมื่อวันพุธที่24 มิถุนายนนายรูบิโอได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ประเทศคูเวตโดยกล่าวว่าการเจรจาปฏิบัติการคือการพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่เช่นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์ในเรื่องมาตรการคว่ำบาตรและอื่นๆคาดว่าจะประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงปฏิเสธการอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบด้านนิวเคลียร์เข้าประเทศนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าไม่มีแผนอนุญาตให้ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์หรือสถานที่ที่เสียหายพร้อมเตือนว่าสหรัฐต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก่อนแล้วอิหร่านจึงจะพิจารณาเรื่องนี้
ทั้งยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านไม่ได้เจรจากับขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ในสวิตเซอร์แลนด์แม้ว่าทาง IAEA จะร้องขอด้านนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการ IAEA กล่าวเมื่อวันพุธที่24ว่าเขาไม่สงสัยเลยว่ามาตรการตรวจสอบต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมชิปจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.6 หรือมากกว่า 3,100 เยนปิดตลาดที่ 72,366 เยนซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีมากที่สุดเป็นอันดับ4เท่าที่เคยมีมาหุ้นกลุ่มสารกึ่งตัวนำเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นหลังจากที่บริษัทไมครอนเทคโนโลยีผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากสหรัฐรายงานผลประกอบการเมื่อวันพุธที่24มิถุนายนนักลงทุนตีความการประกาศผลประกอบการดังกล่าวว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชิปจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปนักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นคืนหลังจากดัชนีร่วงลง2วันติดกันนอกจากนี้พวกเขายังกล่าวว่าดัชนีนิเคอิได้รับแรงหนุนเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในนิวยอร์กลดลงเมื่อวันพุธที่24ซึ่งช่วยคลายความกังวลเรื่องอุปทานขณะที่ราคาสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลดลงต่ำกว่า70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่2มีนาคมนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เปิดเผยว่างานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นและเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิและแผ่นดินไหวนั้นโดยรวมแล้วดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อวันพุธที่24มิถุนายนนายกรอสซี่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าดังกล่าวและฟังการบรรยายสรุปจากนายโคบายากาวะโทโมอากิประธานบริษัทพลังไฟฟ้าโตเกียวหรือเทปโก้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของงานรื้อถอนโรงไฟฟ้านับตั้งแต่ปี2566เทปโก้ได้ปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่มหาสมุทรหลังจากเจือจางน้ำเพื่อลดระดับทริเทียมให้เหลือประมาณ1ใน7ของระดับที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้สำหรับน้ำดื่มนายกรอสซี่กล่าวว่ารู้สึกพอใจผลลัพธ์ดังกล่าวและคิดว่าเกินความคาดหมายพร้อมระบุว่าการสำรวจตรวจสอบน้ำทะเลรอบโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอของ IAEA ซึ่งดำเนินการตามคำขอของรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิ

0: พรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
1: วันนี้เราจะเรียนบทที่17เกี่ยวกับการบอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำครับ
0: เรื่องราวตามบทสนทนาตอนนี้คือมีย่าช่างภาพไปถ่ายรูปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนในจังหวัดนางาโนะตรงที่ไปนั้นมีลิงมาแช่น้ำอุ่นๆกันด้วยตอนนั้นเองมีย่าก็บังเอิญได้พบกับคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวตรงนั้นค่ะแล้วก็พากันไปที่ร้านโซบะกันทั้งกลุ่มค่ะ
1: และนี่คือบทสนทนาบทที่17ครับ
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
1: มาดูทีละบรรทัดครับ。
0: ภรรยาสั่งโซบะสำหรับทุกคนค่ะ
2: おそば3つお願いします。
1: ขอสั่งโซบะ3ที่ค่ะ。
0: พนักงานขายตอบว่า
3: ฮาย
1: ได้ค่ะ。
0: แล้วทางภรรยาก็ถามหมี่ย่า
2: 日本へは観光ですか？
1: ที่ญี่ปุ่นนี่มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือคะ？
0: หมี่ย่าตอบว่า
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
1: ฉันเป็นช่างภาพกำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะ
3: それで日本を旅行しています
1: ก็เลยกำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
0: นักท่องเที่ยวฝ่ายสามีพูดว่า
4: それは素晴らしいね
1: นั่นยอดเยี่ยมเลยนะ
0: ขณะที่พูดคุยกันโซบะก็ทำเสร็จแล้วพนักงานร้านก็นำโซบะมาเสิร์ฟค่ะ
3: お待たせしました
1: ขออภัยที่ทำให้รอค่ะสำนวนหลักประจำวันครับได้แก่กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู
3: ่ญี่ปุ่นを旅行しています
1: ถ้าจำโครงสร้างนี้ได้ก็จะบอกอีกฝ่ายได้ว่าขณะนี้หรือในช่วงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ความหมายครับคำว่า
5: ญี่ปุ่น
1: คือญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับและ
5: 旅行しています。
1: กำลังท่องเที่ยวอยู่จุดสำคัญประจำวันนี้คือ
5: 旅行しています。
1: กำลังท่องเที่ยวอยู่ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำมาสักระยะเมื่อไม่นานนี้หรือกำลังทำตอนนี้ทำได้โดยวางいますต่อท้ายเข้าไปที่คำกริยารูปเทคำว่าท่องเที่ยวคือ
5: 旅行する
1: เมื่อผันเป็นรูปเทจะได
5: ้旅行して
1: และเมื่อเพิ่ม
5: います
1: ต่อท้ายก็จะเป็น
5: 旅行しています
0: เอาละค่ะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 旅行しています日本を旅行しています日本を旅行しています
0: ในบทสนทนามีย่าพูดว่ากำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะนิฮอนโนโคโตไคไงนิโชไกชิเตอิมัสตรงนี้ก็ใช้โครงสร้างสำหรับการบอกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้หรือกำลังทำตอนนี้นี่คะ
1: ใช่แล้วครับคำว่า
5: โชไกชิเตอิมัส
1: แปลว่ากำลังแนะนำผันมาจาก
5: โชไกする
1: โดยทำให้อยู่ในรูปเทซึ่งจะได้ว่า
5: โชไกชิเต
1: แล้วต่อด้วย
5: います
1: มาฟังการสนทนาตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำในญี่ปุ่นครับ
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
1: และนี่คือความหมายครับ
6: 旅行ですか？
0: ท่องเที่ยวหรือครับ
1: คำว่า
5: 旅行
1: เป็นคำนามแปลว่าการท่องเที่ยว
6: はいあちこち旅行しています
0: ครับกำลังท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่อยู่ครับ

0: คำว่า
1: はい
0: คือครับและ
1: あちこち
0: แปลว่าที่โน่นที่นี
2: ่ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
1: 旅行していますあちこち旅行しています
0: ทีนี้ลองฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจจะกำลังทำอยู่ในญี่ปุ่นครับถ้าจะพูดว่ากำลังทำงานอยู่คำว่างานคือ
1: 仕事仕事
0: และทำคือ
1: する
0: รูปเทของคำนี้คือ
1: してして
0: เชิญครับ

0: มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันครับคราวนี้ว่ากันถึงวิธีการนับครับ
1: เมื่อจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างจะไม่นับด้วยตัวเลขตามปกติอย่างเช่นอิจินิและซันนะคะลองฟังวิธีนับตั้งแต่1ถึง5ดูค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: 1
2: 1
0: 2
2: 2
0: 3
2: 34 4
0: 5
2: 5
0: 5ในบทสนทนาเมื่อนักท่องเที่ยวที่เป็นภรรยาสั่งโซบะ3ที่ก็พูดว่า
2: おそば3つお願いします
0: ถ้าเราจะสั่ง2ที่ล่ะครับจะพูดยังไง
2: おそば2つお願いします
1: พูดได้ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ
3: おそば3つお願いします
1: はい
3: 日本へは観光ですか
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています
5: それは素晴らしいね。
4: お待たせしました。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: เราพูดถึงอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโซบะก็พอเหมาะพอเจาะกับมุมนี้เลยค่ะไคโตะชวนชิมหัวข้อประจำวันนี้คือโซบะนั่นเองค่ะ
0: โซบะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเป็นอาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่นทำจากแป้งเมล็ดโซบะกินแบบเย็นก็ได้โดยจุ่มลงในน้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่นหรือแบบร้อนก็โดยใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆปรุงรสอ่อนๆ นะครับคุณสุทธิพรเคยกินโซบะไหมครับ
1: เคยค่ะชอบโซบะเย็นมากเลยค่ะการจะหาร้านโซบะนี่ไม่ต้องมองหาไกลเลยนะคะในย่านการค้าแทบจะทุกแห่งมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มักจะมีแถวๆสถานีรถไฟด้วย
0: แม้แต่ภายในสถานีบางแห่งนะครับผู้โดยสารก็จะกินโซบะได้แบบด่วนๆก่อนจะขึ้นรถไฟครับ
1: ทีแรกนะคะดิฉันตกใจที่ได้ยินเสียงคนสูดเส้นดังลั่นเวลากินค่ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะ
0: ครับการสูดดังๆแบบนั้นเป็นวิธีกินโซบะที่ถูกต้องในญี่ปุ่นแล้วล่ะครับการสูดจะทำให้มีลมเข้าไปในปากพร้อมกับเส้นด้วยซึ่งก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมๆของเส้นโซบะมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan
7: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.